สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโออิชิญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะ
0: มาพบกันอีกแล้วบีมครั้งนี้เป็นตอนที่2เนาะ
1: หิว
0: ครั้งที่แล้วเราทริยากิไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะขอเสนอรายการโออิชิญี่ปุ่นที่จะพาทุกท่านไปพบกับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูสไตล์รสมือแม่แบบที่กินกันทั่วไปในบ้านของคนญี่ปุ่นครับ
1: ขอให้ทุกคนสนุกกับเรื่องเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะคะ
0: เมนูของรายการวันนี้นะครับบีมเราจะมาเสนอวิธีทำโทริโนคาราเกะหรือไก่ทอดแบบญี่ปุ่น
1: คาราเกะใช่ไหมคะไม่ใช่คาราโอเกะ
0: ไม่ใช่คาราโอเกะ
1: คาราเกะ
0: อย่าพูดผิดนะหน้าตาเป็นยังไงไก่ทอดญี่ปุ่นกับไก่ทอดไทยมันต่างกันไหมบีม
1: คาราเกะมันจะแบบเป็นไก่ที่เหมือนว่าแบบว่ามันจะชุบแป้งแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ทอดเหมือนหนังมันจะแป้งมันจะบางๆนิดนึงเนาะสำหรับความที่เห็นบีมนะแล้วก็ไก่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นก้อนๆ อ่ะก้อนกลมๆ
0: ใช่ใช่ใช่ ก
1: ็
0: คือเหมือนกับเขาไอ้ที่เขาหั่นมาแล้วอ่ะใช่ไหมเออซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคือจะทอดเป็นส่วนๆเน
1: า
0: ะน่องปีกสะโพกคือเป็นแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะเน
1: า
0: ะแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาสับๆๆๆเนาะพอทอดเสร
1: ็จแล้วเป็นกลมมาเลย
0: แต่ญี่ปุ่นจะเป็นก้อนกลมเลยไม่มีกระดูกนะส่วนใหญ่เป็นเนื้อไม่มีกระดูกอยู่ข้างในอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยเนาะเพราะว่าเวลาไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยโ
1: อ
0: ้มันเป็นอาหารมันเป็นของอาหารอะไรที่มันจะต้องมีอยู่บนชั้นอะใช่ไหม
1: ออกแนวแบบคล้ายๆแบบว่าหมูปิ้งบ้านเราอะไรอย่างนี้เนาะคือเป็นอาหารที่มีทุกที่เลยอะค่ะคาราเกะเนี่ยแต่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้หรือหลังๆอาจจะรู้แล้วสมัยก่อนคนไทยจะเรียกว่าคาราเกะเฉยๆแบบเหมือนแบบไก่คาราเกะคาราเกะเพราะว่ามันเป็นเสียงยาวใช่ไหมแต่จริงๆมันคือคาราอาเกะ
0: นะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดให้ถูกด้วย
1: ยาวนิดนึงคาราอาเกะ
0: คาราเกะนะครับ
1: ก็คนละคำกัน
0: เขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยบอกคาราเกะไก่ทอดแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกก็มาจากไก่ทอดเมนูอาหารจีนที่นิยมกินกันนะก็จะมีการหมักเนื้อไก่อย่างที่เราบอกว่าเขาก็จะมีเป็นชิ้นขนาดที่พอคำอ่ะแต่ว่าชิ้นเขาใหญ่หน่อยนะไอ้ก้อนกลมๆ
1: คำใหญ่ขนาดกำปั้นเลย
0: ก้อนมันโตนะ
1: ใหญ่มาก
0: ใช่ซึ่งเขาก็จะหมักกับซีอิ๊วญี่ปุ่นที่เรียกว่าโชยุนะครับแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันให้กรอบนะบีมเนี่ยไปกินคาราเกะครั้งแรกเลยเนี่ยกินที่ไหนกินที่ไทยหรือกินที่ญี่ปุ่น
1: กินที่ญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะเป็นเมนูที่มักจะอยู่ในโรงอาหารมหาลัยนะ คือเหมือนแบบเป็นเมนูหลักเลยอะที่รองจากข้าวแกงกะหรี่ก็จะเป็นคาราเกะที่มันจะอยู่ในทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวหน้าคาราเกะข้าวราเมงหน้าคาราเกะยังมีเลยค่ะ
0: คือถ้าเกิดจะเปรียบนะก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับคาราเกะเนี่ยบางทีมันเหมือนกับที่เราเรียกอาหารสิ้นคิดของคนไทยเวลาคนไทยคิดว่าอาหารสิ้นคิดก็จะแบบว่าตึ้งอะไรไม่ออกฉันกินกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันใช่ไหมคือบางทีนึกอะไรไม่ออกก็มันมีอยู่ส่วนใหญ่ทุกที่จะมีเกือบทุกที่อ่ะที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารชุดจะมีคาราเกะก็คิดอะไรไม่ออกก็คาราเกะแล้วกัน
1: เนาะอาหารพื้นบ้านมากแล้วก็ในอิซากายะก็จะเป็นเมนูที่เหมือนกับประมาณทุกโต๊ะต้องสั่งเลยนะคาราเกะ
0: แน่นอน
1: ใช่ไหมคะมีมะนาวด้วยเขาจะบีบมะนาว
0: ใช่เขาก็จะบอกว่าคาราเกะเนี่ยต้องกินกับเบียร์อะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเป็นกับแก้ม
1: ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะแล้วก็คาราเกะเนี่ยมันกับเป็นอาหารประจำบ้านอ่ะคือเวลาที่มีรายการโทรทัศน์ไปถ่ายบอกว่าไปถ่ายแม่บ้านญี่ปุ่นบอกวันนี้ทำอาหารอะไรแล้วถ้าเกิดที่บ้านมีเด็กเนาะในเล็กเนี่ย
1: คาราเกะค่ะอย่างเงี้ยหรอ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวต้องไปเรียนทำแล้วเนี่ยตายแล้วอัปเดตตัวเองยังทำไม่เป็นเลยค่ะ
0: ไม่ได้นะเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นต้องทำคาราเกะให้ได้ก่อนนะ
1: มาทำบ้าน
0: ถูกเด็กๆก็จะชอบมากบอกกินเนื้อกินคาราเกะอะไรประมาณแบบนั้นนะซึ่งบางที่เขาก็จะมีร้านที่ขายเฉพาะคาราเกะโดยเฉพาะนะใช่ไหมเป็นอะไรที่พอเดินไปปุ๊บนี่ก็จะมีกลิ่นไก่ทอดเนี่ยลอยมาเลยอะไรประมาณแบบนั้นนะแต่ว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยคาราเกะเขาก็บอกไม่เหมือนกันด้วยรสชาติใช่ไหมบีมเคยไปกินคาราเกะในจังหวัดไหนแล้วรู้สึกประทับใจบ้าง
1: ที่โอตะก็อร่อยนะคะคือได้ยินว่าที่โอตะไก่คาราเกะอร่อยแล้วตอนนั้นไปโอตะก็เลยลองกินดูไปกินที่แบบจุดพักรถทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยยังอร่อยเลยอ่ะแบบชิ้นใหญ่เต็มคำมาก แบบว้าวอร่อยอร่อยค่ะกรอบกรอบกรุบกรุบกรอบมันจะกรอบนอกนุ่มในอ่ะเนาะเวลาทอด
0: ใช่
1: ว่า
0: แล้วก็เนื้อไก่เนาะคือกัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียก
1: มีความจูซี่
0: มีรส
1: คือ
0: ช
1: ไม
0: า
1: ่
0: ติ
1: แห
0: ไก่
1: ้ง
0: ใช่
1: ไม
0: ไห
1: ่
0: ม
1: แห้งไม่มันแต่ว่ามันนุ่มแล้วมันอร่อย
0: เนาะอาจจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงก็ได้เพราะว่าอย่างที่บีมบอกว่าไปโออิตะนี่อยู่แถวแถวคิวชิวคิว
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ิวนี่มาเป็นอาหารที่ทําเกี่ยวกับไก่เนี่ยเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างดังด้วย
1: ค่ะ
0: เนาะในหลายๆที่นะอย่างคาโกชิมะมิยาซากิเน
1: ม
0: ี่ยนะฮะก็มีใช่ไหมอย่างมิยาซากิก็มีนัมบังก็คือไก่ทอดแล้วก็ราดคล้ายๆกับมีซอสข้างบนนะใช่ไหมใช่ไหมแถวนั้นก็จะมีนอกก็แปลกคือแต่ว่าเขาบอกเป็นแหล่งที่เลี้ยงไก่แล้วก็ไก่แถบนั้นเขาก็บอกว่าเป็นไก่ที่อร่อยเพราะบางทีนะหลังๆนี่เวลาเรากินพวกไก่ทอดเนี่ยเคยไหมที่กัดเข้าไปแล้วแบบมันไม่ได้รสชาติของเนื้อไก่อ่ะมันเหมือนกับเรากัดอะไรเข้าไปก็ไม่รู้อ่ะเคี้ยวเคี้ยวเข้าไปมันไม่มี
1: คือมันอร่อยไหมคะ
0: คือมันไม่มีอูมามิคือมันไม่เหมือนกับมีรสไก่ออกมาแต่ว่าพอมากินที่ญี่ปุ่นในถ้าเกิดไปที่ร้านดังๆหน่อยว่าเรากัดเข้าไปปุ๊บเราจะบอกมันมีความเป็นแบบ
1: พิถีพิถันในการทําไก่ขึ้นมา
0: คือรสเนื้อวัตถุดิบเขาดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบ
1: เขาคงความเป็นรสชาติแบบนั้นเอาไว้ได้
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะไปเที่ยวที่โออิตะอย่างที่บีมเนี่ยไปกินเนี่ยเขาก็บอกว่ามีแหล่งที่เป็นแหล่งคาราเกะโดยเฉพาะเขาเรียกคาราเกะเซจิก็คือเป็นย่านของพวกย่านจาริกแสวงหาคาราเกะ
1: โอ้โหแฟนคลับไก่ทอดต้องไปร้านนี้เลย
0: ถูกเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนากาซึชินะอยู่ที่จังหวัดโออิตะเนี่ยเขาบอกว่าจะมีไก่ทอดอยู่หลายสิบร้านเลย
1: ว้าว
0: แต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ที่เราเห็นคือเป็นก้อนกลมๆถูกไหมแต่ที่มันมีบอกว่าบางที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆก็มีนะเป็นปีกอ่ะเคยไปกินไหม
1: นางโกย่าใช่ไหมคะเฮบาซากิเนาะ
0: ถูกอ
1: ันนั้นก็เป็นคาราเกะอย่างหนึ่งชอบมากเลยพี่แฟรงค์อร่อย
0: เหรอมันยังไงอะมัน
1: กรอบคือความนางโกย่าเขาจะเน้นเป็นปีกไก่แล้วเขาก็จะแบบใส่เครื่องเทศรอบๆมันจะแบบกรอบเค็มเนื้อจูซี่มากอร่อยมากโดยเฉพาะถ้ามันเป็นไก่แบบไก่ของเขานางโกย่าโคจินอร่อยค่ะคือไก่ญี่ปุ่นก็มีหลายพันเนาะแบบไก่ที่ดังๆก็จะเป็นท่านาโกย่าก็จะเป็นไก่ที่ชื่อว่านาโกย่าโคจินอะไรอย่างยิ่งเอามาทำคาราเกะนะโหอร่อยแน่นอน
0: ญี่ปุ่นนี่เขามีเรื่องราวเยอะเนาะหมายความว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีบอกไก่ต้องเป็นไก่ของที่นี่เฉพาะอะไรประมาณแบบนั้นนะรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะ
1: แต่ก็รสชาติไม่เหมือนจริงๆนะคือกินแล้วโอ้ว้าวนี่มันไม่ใช่ไก่ธรรมดาอย่างนี้เลยอ่ะจริงๆแบบเฮ้ยเขาทำได้ไงที่แบบเพิ่มมูลค่าให้มันออกมาได้ไม่เหมือนไก่อื่นขนาดนี
0: ้เนาะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบเวลาเราเข้าไปในร้านนี่แหมแต่ละของกินเขาก็ต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังนะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันแต่มันอร่อยจริงน
1: ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือคาราเกะแล้วเขาก็มีการแข่งขันกันด้วยนะคาราเกะเนี่ยนะคือญี่ปุ่นเขาก็จะมีอย่างนี้แหละอาหารมันเป็นยอดนิยมอ่ะมีแข่งกันจัดอันดับอะไรประมาณแบบ
1: ว่าใครทำคาราเกะอร่อยที่สุดร้านไหนจะได้ชิงแชมป์ในปีนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกคนทอดไก่ต้องทอดยังไงมีเทคนิคพิเศษไหมแหม
1: โอ้โหอยากไปร่วมงานเลยเนี่ยไปกินนะไม่ได้ไปแข่งเอาพี่ฟังเคยกินของฮอกไกโดไหมคะ
0: ไม่เคย
1: พิมก็ไม่เคยเหมือนกัน
0: เนาะ
1: แต่เขาบอกว่ามีสูตรเฉพาะด้วยนะคะ
0: นั่นสิเพราะถ้าเราพูดถึงฮอกไกโดเราส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะไปกินอาหารทะเลไป
1: กินปูกินอะไรอย่างงี้เพิ่งรู้ว่าฮอกไกโดนี่มีคาราเกะสูตรเฉพาะเรียกว่าซังหินะคะโอ้ครั้งหน้าต้องไปกินแหละ
0: นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นความพิถีพิถันในการที่พยายามที่จะทำให้คาราเกะเนี่ยอร่อยนะครับก็เป็นอาหารยอดนิยมที่เสิร์ฟอยู่บนโต๊ะอาหารญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆนะครับอย่างที่เราคุยกันไปกินกับข้าวก็ได้เป็นของกับแกล้มของว่างอะไรอย่างนี้นะก็คือทุกวัยอ่ะเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะไปถามดีมีใครแบบว่าเกลียดคาราเกะบ้างไหมเนี่ยแทบจะไม่มี
1: นะไม่น่ามีนะเนาะ
0: อย่างเช่นเคยนะครับวิธีทำโทริโนคาราเกะเนี่ยนะครับก็จะมีคุณอากิโกะวาตานาเบะนักวิจัยอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรับหน้าที่มาเป็นอาจารย์สอนวิธีทำอาหารให้กับพวกเราเช่นเคยนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรอาหารเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้นะครับ
2: こんにちは 渡辺明子です。今日は鶏の唐揚げを作ります。鶏のもも肉が2枚500g です。
3: สวัสดีค่ะดิฉันชื่ออากิโกะวาตานาเบะค่ะวันนี้เราจะทำทูริโนคาราอาเกะหรือไก่ทอดแบบญี่ปุ่นส่วนผสมสำหรับเสิร์ฟสี่ที่มีดังต่อไปนี้ค่ะเนื้อสะโพกไก่2ชิ้นหรือ500กรัมเครื่องปรุงสำหรับหมักเนื้อไก่มีเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยเล็กน้อยซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุถ้าไม่มีใช้ซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำคั้นจากขิง2ช้อนชานอกจากนี้ก็เตรียมแป้งสาลีสำหรับคลุกเนื้อไก่และน้ำมันสำหรับทอดด้วยนะคะ
4: เริ่มจากขั้นตอนหมักเนื้อไก่ค่ะใส่โชยุ2ช้อนโต๊ะลงในชามอ่างจากนั้นก็ขูดขิงทั้งเปลือกแล้วบีบคั้นเอาน้ำต้องใช้ขิงขนาดสักประมาณ3เซนติเมตรก็จะสามารถคั้นน้ำออกมาได้2ช้อนชาค่ะพอได้น้ำคั้นจากขิงแล้วก็เอาไปผสมกับโชยุในชามอ่างค่ะ
2: それでは鶏肉を切りましょう。鶏肉は3センチ角に切りますが、骨付きの鶏肉。
3: ต่อไปก็หั่นเนื้อไก่ออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดสัก3เซนติเมตรวางเนื้อไก่ให้ด้านหนังอยู่ข้างล่างจะช่วยให้หั่นได้ง่ายค่ะถ้าใช้เนื้อไก่ที่ติดกระดูกก็ควรหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วควรเอามีดฝานระหว่างเนื้อไก่กับกระดูกเพื่อที่ว่าความร้อนจะได้ลอดผ่านได้เร็วตอนทอดค่ะพอหั่นเนื้อไก่เสร็จก็โรยเกลือครึ่งช้อนชาและพริกไทยเล็กน้อยบนเนื้อไก่เคล้าเนื้อไก่ให้รสชาติของเกลือเข้าไปก่อนแล้วค่อยนำไปหมักในโชยุในชามอ่างอีกทีนะคะทำแบบนี้รสชาติของเนื้อไก่จะอร่อยทีเดียวค่ะ
4: ค่ะเราจะหมักเนื้อไก่ที่เคล้าเกลือในโชยุที่ผสมน้ำคั้นจากขิงควรคลุกเนื้อไก่เข้ากับโชยุโดยให้ทั่วกันนะคะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้อย่างนั้นสักประมาณ10นาทีค่ะ
3: 10นาทีผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ก็เตรียมทอดได้แล้วค่ะนำเนื้อไก่ไปใส่ในกระชอนกรองโชยุที่ไม่ต้องการทิ้งจากนั้นก็นำไปคลุกกับแป้งสาลีค
4: ่
3: ะ
4: ใส่แป้งสาลีในถาดหรือภาชนะก้นแบนใบใหญ่สักหน่อยเรียงเนื้อไก่บนแป้งแล้วพลิกเนื้อไก่ให้แป้งติดทั่วทุกส่วนถ้าแป้งติดทั่วเนื้อไก่และหนาสักหน่อยก็จะได้ไก่ทอดที่กรอบอร่อยทีเดียวละค่ะเอาละค่ะมาทอดไก่กันเลยนะคะใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟค่ะ
2: 油は高さが3センチぐらいになるように
3: ควรใช้น้ำมันมากสักหน่อยนะคะให้ระดับน้ำมันสูงจากก้นกระทะสัก3เซนติเมตรค่ะอุ่นน้ำมันให้ร้อนประมาณ170องศาเซลเซียสค่ะ
4: พอเห็นน้ำมันร้อนขึ้นก็ใช้ตะเกียบไม้ยาวๆหรือถ้าไม่มีก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งก็ได้นะคะคนน้ำมันดูว่ามีฟองเล็กๆผุดขึ้นมาแถวๆตะเกียบหรือเปล่าถ้ามีฟองให้เห็นก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วล่ะค่ะปริมาณของเนื้อไก่ในวันนี้มีมากเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งทอด2ทีนะคะทอดครึ่งนึงหรือสัก250กรัมทีนึงก่อนแล้วค่อยทอดที่เหลือค่ะเวลาใส่เนื้อไก่ในกระทะอย่าใส่ลงไปพร้อมๆกันเพราะจะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันลดลงควรใส่ไก่ทีละ2ถึง3ชิ้นค่ะ
3: ทอดสักประมาณ4นาทีไก่ก็จะสุกค่ะเราตั้งนาฬิกาจับเวลาตอนทอดก็จะดีนะคะพอใส่ไก่ลงในกระทะจะมีฟองผุดขึ้นมาจำนวนมากจนแทบจะไม่เห็นเนื้อไก่เลยล่ะค่ะแต่พอเนื้อไก่เริ่มสุกฟองก็จะค่อยๆหายไปและเราก็จะเห็นเนื้อไก่ชัดขึ้นค่ะ
4: เคล็ดลับที่จะทอดให้กรอบอร่อยอยู่ที่ระยะเวลาทอดค่ะวันนี้เราใช้เนื้อไก่ไม่ติดกระดูกแต่ถ้าเป็นเนื้อไก่ติดกระดูกเวลาทอดจะนานขึ้นคือทอดสักประมาณ 7-8 นาทีเพื่อปล่อยให้ความร้อนผ่านเข้าไปจนถึงเนื้อข้างในอย่างช้าๆค่ะบางครั้งถ้าน้ำมันร้อนมากเกินไปเนื้อข้างนอกก็อาจจะไหม้แต่ข้างในกลับไม่สุกดีถ้าเป็นแบบนั้นก็ควรดับไฟพักให้น้ำมันเย็นลงสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเปิดไฟอุ่นน้ำมันอีกครั้งนะคะ
3: พอเนื้อไก่สุกนะคะเสียงของน้ำมันก็จะเปลี่ยนไปฟองน้ำมันก็เล็กลงและจะเห็นเนื้อไก่ชัดขึ้นตอนนี้เวลาก็ผ่านไป4นาทีแล้วนะคะตักเนื้อไก่ขึ้นจากน้ำมันและนำไปวางบนตะแกรงหรือกระชอนให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดได้น่ารับประทานทีเดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยดิฉันธิดารัตน์น้อยสุวรรณรายการวันนี้ขอเสนอเรื่องเบนโตหรือข้าวกล่องญี่ปุ่น เบนโตเป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงอาหารที่จัดใส่กล่องหรือว่าใส่ห่อสำหรับพกพาเพื่อรับประทานนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นทานที่โรงเรียนหรือว่าที่ทำงานหรือว่าตามงานสังสรรค์กลางแจ้งค่ะในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่ตื่นแต่เช้าเพื่อประกอบอาหารและเตรียมเบนโตให้ลูกๆไปทานที่โรงเรียนหรือว่าให้สามีไปทานที่บริษัทค่ะจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันกับข้าวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทำใส่เบนโตมากที่สุดได้แก่ไก่ทอดคาราอาเกะรองลงมาคือทามาโกยากิหรือว่าไข่หวานญี่ปุ่นค่ะแต่หากนับย้อนไปเมื่อราว 1,500 ปีก่อนเบนโตของคนญี่ปุ่นไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นแค่ข้าวนึ่งที่ตากแห้งแล้วพกพาติดตัวไปตามที่ต่างๆเวลาทานก็อาจจะทานแห้งๆแบบนั้นหรือไม่ก็อาจต้มน้ำร้อนใส่ให้มีความเหนียวนุ่มพอกินได้ต่อมาในสมัยเอโดะหรือว่าเมื่อ400กว่าปีก่อนอาหารที่เป็นเบนโตก็เริ่มมีเมนูหลากหลายส่วนวัสดุที่ห่อหุ้มก็มักใช้กาบไม้ไผ่ห่อค่ะนอกจากนี้ก็เริ่มมีกล่องเบนโตแบบที่เป็นไม้ไผ่สารด้วยมาถึงยุคใหม่วัสดุที่ทำเป็นกล่องเบนโตล้ำสมัยขึ้นบางกล่องเก็บความร้อนหรือความเย็นได้ดีบางกล่องก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติเอาละค่ะเรากลับมาพูดถึงอาหารที่ใส่ในเบนโตกันนะคะโดยทั่วไปแล้วเบนโตของชาวญี่ปุ่นมักจะประกอบด้วยข้าวสวยและกับข้าว2อย่างแบ่งเป็นกับข้าวหลักและกับข้าวรองเมนูยอดนิยมนอกจากไก่ทอดคาราอาเกะกับไข่หวานญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกอย่างเช่นเนื้อตุ๋นมันฝรั่งและปลาแซลมอนย่างช่วงนี้นะคะในญี่ปุ่นมีเทรนด์ใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การเตรียมเบนโตง่ายขึ้นนั่นก็คือการใช้อาหารแช่แข็งที่ค่อยๆ คลายความเย็นได้เองตามธรรมชาติพอถึงเวลารับประทานก็จะให้ความรู้สึกเหมือนทานกับข้าวปกติสะดวกสบายค่ะอาหารแช่แข็งที่คลายความเย็นเร็วตามธรรมชาตินี้ตอบโจทย์คนญี่ปุ่นที่ต้องทำเบนโตทุกวันได้ดีทีเดียวค่ะส่วนอาหารที่ชาวญี่ปุ่นแนะนำว่าไม่ควรใส่ในเบนโตก็มีเหมือนกันนะคะอาหารประเภทที่มีน้ำเยอะจะไม่แนะนำเลยเพราะว่าเลอะเทอะอีกประเภทก็คืออาหารที่บูดเสียง่ายอย่างเช่นไข่ลวกมายองเนสรวมถึงข้าวผัดด้วยนะคะทำไมชาวญี่ปุ่นถึงไม่นิยมทำข้าวผัดเป็นเบนโตก็เพราะว่าข้าวผัดมีส่วนผสมของเครื่องปรุงและวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆหลายอย่างรวมกันทำให้เก็บรักษาในกล่องได้ไม่นานค่ะวันนี้ทุกท่านได้ทราบเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเบนโตแบบญี่ปุ่นแล้วนะคะถ้าหากมีเวลาลองหาโอกาสทำดูนะคะรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นสำหรับวันนี้จบลงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับรายการวันนี้ก็เสนอเกี่ยวกับไก่ทอดคาราเกะจบลงไปแล้วนะครับ
1: ไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ที่นี่ NHK World Japan
6: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปย้อนดูประวัติการออกอากาศของญี่ปุ่นที่ครบ100ปีในปี2568ที่ผ่านมาผ่านพิพิธภัณฑ์การออกอากาศ NHK ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออกอากาศแห่งแรกของโลกในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวิวัฒนาการของการออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ของญี่ปุ่นที่มีบทบาทแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงสถานการณ์ทั้งในญี่ปุ่นและของโลกครับอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับ
1: ที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์แพร่ภาพกระจายเสียง NHK นะครับที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายเสียงแห่งแรกของญี่ปุ่นซึ่งปีนี้ครบ100ปีในช่วง100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับบทบาทหน้าที่ของ NHK นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นก็ได้ถูกจัดแสดงอยู่ในอาคารแห่งนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปชมนะครับซึ่งจะมองประวัติศาสตร์ในช่วง100ปีของญี่ปุ่นผ่านการกระจายเสียงแล้วก็แพร่ภาพของ NHK ครับเราจะเริ่มประวัติการออกอากาศของ NHK นะครับในช่วง100ปีที่ผ่านมาก็จะขึ้นมาที่ชั้น3อันนี้ก็จะเป็นพูดถึงประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นในการออกอากาศนะครับพอเข้ามาถึงช่วงแรกเป็นโถงนี่นะครับก็จะมีจอทีวีต่างๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญในช่วง100ปีที่ผ่านมานะครับของ NHK ที่ได้มีการนำมาออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอลิมปิกในช่วงแรกหรือว่าเหตุการณ์สำคัญในพระราชพิธีในพระราชวงศ์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์โปครั้งแรกนะครับที่จัดขึ้นที่โอซาก้าต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแม้กระทั่งในเรื่องของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามนะครับก็มีการมีภาพต่างๆเนี่ยนะครับที่เอามานะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับว่า NHK เนี่ยออกอากาศมาเป็นเวลา100ปีแล้วนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็พอเราเดินเข้าไปข้างในอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มแล้วครับน่าสนใจทีเดียวนะครับคือ NHK การออกอากาศต้องบอกว่าการออกอากาศของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นวิทยุเนี่ยนะครับนี่เขาเขียนอธิบายไว้ว่าเริ่มต้นขึ้นในปี1925นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นห้องที่เขาจัดเอาไว้ให้ได้ชมนะครับเป็นห้องที่เหมือนกับสตูดิโอชั่วคราวในการออกอากาศครั้งแรกนะครับซึ่งการออกอากาศครั้งแรกเนี่ยนะครับเสียงแรกที่ออกไปทางสัญญาณวิทยุเนี่ยก็คือ JOAK นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเดี๋ยวจะมีเขาจะมีเสียงในการออกอากาศครั้งแรกเนี่ยให้เราฟังด้วยนะฮะซึ่งการออกอากาศครั้งแรกไปออกในห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการทดลองนะครับการออกอากาศเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ4เดือนก่อนที่จะมีการออกอากาศตามปกติจริงๆอันนี้ก็มีการจำลองนะครับสถานที่ในการออกอากาศเป็นแค่เก้าอี้ตัวเดียวโต๊ะตัวเดียวแล้วก็มีไมค์แค่ตัวเดียวเท่านั้นพอหลังจากมีวิทยุมาได้สักระยะนะครับญี่ปุ่นก็อย่างที่เรารู้กันก็เริ่มเข้าสู่ภาวะสงครามนะครับในการทำสงครามก็วิทยุเองก็มีบทบาทนะครับแน่นอนว่าทางกองทัพเองเนี่ยก็ใช้วิทยุในการที่จะเป็นสื่อนะครับในการสื่อสารกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเพราะประการใดในช่วงสงครามก็ทำให้วิทยุเนี่ยมีบทบาทสำคัญในตอนนั้นนะครับก็มีการจัดแสดงเอาไว้นะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีการนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็มีการนำเสนอเพลงนะครับเกี่ยวกับทหารปลุกกระแสนะครับรักชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเพลงแล้วก็มีการพูดถึงบรรดาผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยออกไปเป็นทหารนะครับผู้หญิงก็ต้องอยู่บ้านก็มีการคล้ายๆกับว่าผู้หญิงเนี่ยก็ต้องรับฟังข่าวสารด้วยนะนะครับจากวิทยุนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะก็มีการเชิญชวนผู้หญิงให้รับฟังข่าวสารจากวิทยุด้วยอันนี้ก็มีการจัดแสดงก็จะเห็นได้ว่ามีการนำเอาวิทยุนี่นะครับมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะสื่อสารกับประชาชนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการใช้วิทยุในการเตือนภัยนะครับอย่างเช่น ญี่ปุ่นเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับในการที่ถูกทิ้งระเบิดโดยกลุ่มของสัมพันธมิตรต่างๆที่เข้ามานะครับก็จะมีใช้วิทยุนะครับในการกระจายเสียงเป็นการเตือนประชาชนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงไหนบ้างที่เสี่ยงที่จะถูกทิ้งระเบิดนะครับนะประชาชนก็จะรับฟังข้อมูลนะครับแล้วก็มาถึงจุดสำคัญนะคลายแม็กซ์นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มีการจัดแสดงเอาไว้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญทีเดียวนั่นก็คือการออกอากาศในการประกาศยอมแพ้สงครามของสมเด็จพระจักรพรรดินะครับฮิโรฮิโตะนะครับซึ่งคนไทยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็จะมีเครื่องอัดเสียงจัดแสดงเอาไว้ด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่การกระจายเสียงวิทยุเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้หลังจากที่สงครามโลกสิ้นสุดลงนะครับซึ่งเราก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าอเมริกาก็เข้ามาปกครองญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามอยู่ช่วงระยะหนึ่งมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในการออกอากาศทางวิทยุนะครับก็อย่างแน่นอนนะครับว่าเขาบอกว่าทางอเมริกาเนี่ยก็ต้องการให้วิทยุเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรายการต่างๆที่ออกอากาศในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่คล้ายๆกับว่าทางอเมริกาเนี่ยมีการคิดเอาไว้นะครับก็มีรายการต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นนะครับในช่วงนั้นขึ้นมาหลายๆรายการด้วยการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ให้ความบันเทิงซึ่งก่อนหน้านี้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เริ่มช่วงก่อนสงครามนี้ที่จริงแล้วมีการเริ่มก็เรียกอะไรฮะถ่ายทอดทดสอบการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนธรรมดายังไม่มีทีวีดูนะครับก็คือมีแต่ว่าเขาเริ่มมีการถ่ายทำนะครับมีการจัดรายการมีการจัดละครนะครับมีการใช้กล้องในการถ่ายโทรทัศน์เนี่ยถ่ายแล้วนะครับอย่างเช่นในนี้เขาจัดแสดงเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1940นะครับนะก็มีสตูดิโอนะครับในการถ่ายทำทีวีแล้วนะครับอันนี้คือการช่วงก่อนสงครามนะครับญี่ปุ่นก็เริ่มมาแล้วแต่พอมีสงครามแล้วก็คือก็ต้องหยุดไปนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่อีกครั้งก็คือในช่วงหลังสงครามนะครับก็เริ่มมีการนำทีวีเนี่ยกลับมาจนกระทั่งสามารถที่จะออกอากาศครั้งแรกได้ในปี1953ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดแสดงหลังจากที่ได้มีการเริ่มออกอากาศในปี1953นะครับก็เป็นการแสดงว่า NHK เนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีการออกอากาศรายการประเภทไหนบ้างก็มีความหลากหลายนะครับในการออกอากาศรายการมีทั้งรายการดนตรีรายการศิลปะวัฒนธรรมนะครับมีรายการละครต่างๆรายการสอนการทำอาหารนะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่นี่ก็เริ่มตั้งแต่ปี1953เลยนะครับแล้วก็จะมีบทโทรทัศน์ของรายการต่างๆเนี่ยมีการจัดแสดงเอาไว้ด้วยนะครับก็ได้เห็นถึงวิวัฒนาการพัฒนาการต่างๆของรายการทีวีนะครับแล้วก็ได้เห็นได้ว่าวิวัฒนาการนะครับก็เรียกได้ว่าพอในยุค60-70ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับก็กลายเป็นยุคของโทรทัศน์ก็มาอย่างจริงจังนะครับก็โทรทัศน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมญี่ปุ่นมีการถ่ายทอดอย่างเช่นโตเกียวโอลิมปิกครั้งแรกปี1964นะครับหรืออย่างเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างเช่นเอ็กซ์โปโอซาก้านะครับที่จัดขึ้นในปี1970นะครับนะฮะก็มีการถ่ายนะครับออกมาด้วยแล้วก็ออกมาเป็นให้ผู้ชมได้ชมทางโทรทัศน์ด้วยเหตุการณ์สำคัญนะครับในต่างประเทศนะครับที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ก็เช่นยานอพอลโลที่ไปลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์นะครับก็มีการนำออกมาออกอากาศด้วยนะครับนะครับแล้วก็ทีวีก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนอกจากออกอากาศที่เป็นสัญญาแล้วก็มีเสารับอากาศแล้วนะครับหลังๆก็มีการออกอากาศผ่านทางดาวเทียมมีจานดาวเทียมนะครับซึ่ง NHK เองก็มีทั้งการออกอากาศนะครับ BS นะครับก็คือเป็น Broadcasting Satelliteนะครับก็คือเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการบรอดแคสต์หรือว่าแพร่ภาพกระจายเสียงโดยเฉพาะเองก็มีช่องต่างหากออกไปอีกนะครับก็เป็นการขยายไม่ใช่ว่ามีแค่ NHK ที่เป็นช่องหลักแล้วก็เป็นช่องการศึกษาเท่านั้นก็คือสามารถที่จะชมรายการผ่านทางช่องดาวเทียมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนการขั้นต่อไปแล้วก็มีการถ่ายทอดรายการต่างๆเหตุการณ์สำคัญสำคัญทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสเทียนอันเหมินสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือว่าเหตุการณ์ในประเทศเองอย่างเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับที่อาวาจิฮันชินนะครับก็คือแถวโกเบเนี่ยนะครับซึ่ง ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นก็มีการถ่ายทอดแล้วก็มีการรายงานข่าวได้อย่างทันท่วงทีก็ได้เห็นวิวัฒนาการของทีวีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนจัดแสดงชั้น2นะครับพอมาถึงปุ๊บก็จะมีนี่เลยครับโดโมคุงนะครับซึ่งเป็นมาสคอตของ NHK เนี่ยนะครับมารอคอยต้อนรับอยู่ซึ่งข้างในนี้เดี๋ยวก็จะมีการส่วนของการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครของ NHK ที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วคนไทยก็รู้จักกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับตรงนี้ก็เป็นส่วนจัดแสดงนะครับเกี่ยวกับละครตอนเช้าที่เรียกว่าอาซาโดระนะครับก็คือจะออกอากาศในช่วงตอนเช้าเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่เอาไปฉายที่เมืองไทยนะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเรื่องนี้นี่คนไทยรู้จักกันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องโอชินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้รู้สึกว่าชื่อภาษาไทยจะชื่อว่าคลื่นรักนะครับฉายทางช่อง5นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ก็คือเป็นละครส่วนหนึ่งที่เคยนำไปฉายผ่านทางโทรทัศน์ของเมืองไทยนะฮะก็แฟนๆของ NHK เนี่ยก็จะมาแล้วก็ดูกันว่าเอ๊ะฉันได้ดูละครเรื่องไหนกันบ้างนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับละครตอนเช้าเนี่ยที่จริงแล้ว NHK World จะแปลภาษาไทยเคยมีการพูดถึงเรื่องละครตอนเช้าไปแล้วนะครับคือตัวเอกของเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเพื่อจะมีการส่งเสริมบทบาทของสตรีไปด้วยให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับมีบทบาทนำนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นละครคล้ายๆทำนองย้อนยุคทำนองเป็นละครประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ NHK อย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงอย่างเรื่องอิโนจินะฮะเรื่องนี้เนี่ยชีวิตรู้สึกว่าก็เคยไปฉายที่เมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของคุณหมอนะครับหรือว่าอย่างที่คนไทยพอจะรู้จักก็คืออัตสึฮิเมะนะครับหรือว่าเจ้าหญิงอัตสึนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าคนไทยก็เคยได้ผ่านตาชมเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการย้อนยุคถึงบุคคลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับอย่างเช่นเรียวมะนะครับหรือว่าโทคุกาวะอิเอยาสึต่างๆเนี่ยนะครับก็นำมาทำเป็นละครด้วยเรียกได้ว่าเรตติ้งนี่ดีมากเลยนะครับนะฮะพอเดินมาอีกสักครู่นึงอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เราได้ถ่ายรูปนะครับเข้าไปยืนปุ๊บแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนชุดนะครับไปตามนะฮะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะเป็นขุนศึกเป็นซามูไรเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวในละครของ NHK นะครับเห็นได้ว่า NHK เนี่ยมีการนำเสนอละครนะครับที่มีความหลากหลายนะครับมาตั้งแต่ยุคที่พอเริ่มมีตั้งแต่ละครวิทยุเป็นต้นมาแล้วก็มีละครโทรทัศน์ด้วยนะครับคนที่เข้ามาตรงนี้ก็จะมาดูการจัดแสดงซึ่งเขาก็จะมีบทนะครับต่างๆนะครับมีการเขียนคอมเมนต์ของบรรดาดาราต่างๆนะครับที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็เอานำมาจัดแสดงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนๆของละคร NHK เนี่ยก็เรียกว่าแหมมาแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะได้เห็นนะครับสิ่งที่นำมาจัดแสดงต่างๆเหล่านี้นี่เป็นบทของโอชินนะครับเรื่องของโอชินอันนี้ก็เป็นบทในสัปดาห์แรกนะครับนะฮะนะครับนี่ก็เป็นส่วนของการจัดแสดงของละครครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะให้ผู้ที่เข้าชมนะครับได้มาลองประสบการณ์ในการออกอากาศอันนี้ก็จะเป็น Virtual Studio เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ว่าไปแล้วก็ไม่ได้นั่งมานานแล้วนะครับก็คือส่วนของการอ่านข่าวนะครับเราก็จะมีสตูดิโอจำลองลักษณะแบบนี้นะครับก็มีบทแล้วก็มีพรอมเตอร์ตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี้ยอ่านข่าวจากหน้าจอได้ด้วยอย่างที่ข่าวนี้เป็นข่าวการพยากรณ์อากาศนะครับก็เขาก็มีบทมาให้นะครับซุยอยฟูยุกะตะคิยัตสึไฮจิโนะเอเกียวเดะเซนโกคุเทกินิคิตาโยรีโนะคาเซกะซุโยมารินะฮะอันนี้ก็เป็นการอ่านนะครับก็คือเวลาคนที่อ่านข่าวนะก็จะมีส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเทเลพรอมเตอร์นะครับก็จะมีบทเขียนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาแล้วก็อยากอ่านข่าวด้วยแต่ว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกไม่เป็นไรครับเขามีข่าวที่จะเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับเราก็สามารถที่จะมีประสบการณ์ในการที่จะอ่านข่าวออกอากาศแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนของสตูดิโอนะครับที่จะทำให้คนที่ได้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการออกอากาศครับ100ปีของการแพร่ภาพกระจายเสียงของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่สะท้อน ให้เห็นถึงพัฒนาการให้เห็นถึงสภาพการของการเมืองสังคมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง100ปีที่ผ่านมาสังคมเองมีอิทธิพลต่อสื่อสื่อเองก็มีอิทธิพลต่อสังคมสื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปสื่อกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังเข้ามา100ปีที่ผ่านมามีความท้าทายเข้ามาตลอดหลังจากนี้เข้าไปก็มีความท้าทายที่เข้ามาอย่างเช่นในสื่อใหม่เช่นสื่อโซเชียลมีเดียสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการเป็นปรับเปลี่ยนบทบาทต่อไปอย่างไรในอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันครับ
0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าเฮคุเนนโกโนโบกุทาจิเอหรือแด่พวกเรา100ปีข้างหน้าผลงานของศิลปินวงออซัมซิตี้คลับโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างคุณยังคิดมากอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคุณจะรู้จักความรักมากมายและเดินต่อไปได้ก่อนคุณจะออกเดินทางฉันขออวยพรคุณนะให้เป็นบทเพลงที่ผุดขึ้นจากใจมากกว่าถ้อยคำที่ธรรมดาสามัญและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.